จิตไตมัชชุยุคนันสุสวยมุกิ้นเปี่ยวติมะเมชินเยตบอเบญาณเดชินโนติสวยมุกิ้นเปี่ยวမလန်ပေါ့ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနိမုတေစီသိဉ္စီထာယမိဝိပဿနာရှုနိမုတေစီသိဉ္စီထာယမိ